ออยู่เฮากินตียินนันเวลาเมื่อกันนาทีหาปีปกที่สิบหาเส้นเทาจักกะทิงกำตื่อตามไม้การถามตุนอยู่สั่งเตียงยินนานยานอกันไหมเอาได้ปุ่งเนื่องไหมก็ได้ตามช่องการขวาสดหักซ้าจิตวิญญาณไล่เสือไล่อย่างฝ่ายไปยกยาฟงหนีคำต้องไปเทียมเปิดพักกดถึงสั่งเตียงโคศนนาจังตามนำดีสูงสั่งเตียงปิ้นพัดเดียดโคศนนาจังเฮียงแห่งนั้นยืนท้ายออกกำลังยินนานปีสองพันแปดสิบหกตัวเวลาเมื่อปล่อยกินเขามุ่นเดินแหล่งการเรียกกลุ่มหื่อและต่องโลที่บำมังยินนานก็จะหนึ่งเตะกำลังชกสายได้ปุ่งเนื่องไปพอทั้งเรื่องเก่าหล่อสะหกคำยินนานปองฝ่าปั้นการชกสายนั่นดีโป้หากดยันโซปาจ้องการชกสายพอทั้งเจสิพกกดยันไปเอาข้องเก่าเปลี่ยนข้องใหม่จ้องการขำเข้าปังปู่พอทั้งหาหอยเก่าเหมือนอันไปโซปาเหลียวจ้องการชกสายซ้ำหอยสี่สิบหากดยันไปสิบสองปันนาโจวชูชงโจวคุณมิงสือพัวสือจ้องการกาคายข้องโคตินักนี่เด็กเตรียมปีกายเวลาหย่ำเดียวกันเทียบไล่หมาหอยปุ้นในสี่สิบสามปุ้นไปสองหอยปุ้นในสหปุ้นไปสามหอยปุ้นในสองสองปุ้นไปเอ็ดหอยปุ้นในสิบสองปุ้นไปเปียดเขาส่งซ้ำปีนหมาจ้องการคำตองโคศนาจังข้องสั่งเมืองหวานตียินันเซินนำเอาเสือทุกเรียนเขามาหวานการปุกสั่งเอาไดต้าที่ไหมขอการแกนไซไปอ้อนหยาบยักนั่นก็ได้ไก่เสร็จแล้วเปิดปลูกสั่งมักทุเรียนดีแบบมึงยินนานตามคมเปิ้นเสียงพัดติดตามไม้เสียงตามตัวเสียงนั้นกลุ่มหือนาซังกำมุนนางดวนพร้อมปยาเสียงตุลิยาตั้งไล่ขับสุ่มสอนสืบและเผยเพยซาเลิกสื่อซ้ำภาษาปันธนังกันเฮหึงนั้นอยู่ตีพัวสือหนิงเอเสียนหันยกเฮ็ดพร้อมปยาเสียงตุลิยานี่เอาต่างมันความหูภาษาชงขวาปิ้นซุ่มฝ่ายเดียวกันปิ้นแก่นใจนำเหอผู้หนุ่มกุนกำสุภาษาส่วนสืบขั้นตีไปขวัญท้อมจิตใจใจแหบต่างปันธนังกันคือบ้านเมื่อไปหนาน้ำนงเยนงชนปูดังเก่าหล่อเศร้าเก่าคำปุ้งเพเขาซ้ำไม้ไดหูวินีการนำสั่งมาขอมิตรนำยำหอนในพัดเดาโปโฮทีลุงปุ่นซ้ำกดกินมาขอมิตรนำยำยินปุ้นไปไล่ตึกเกี่ยวโซอยู่มาขอมิตรนำตังปิ้นนี่จักโซไดมังโปงลุกไล่ตามเจสอนตองพอทั้งปีสองพันแปดสิบหกตัวคึงปีแปอ้อนคุณหมูจะยุ่งยิงกงสือหนึ่งในพัดเดาหนีบ่ได้ลงปุ่นเชี่ยกดกุ่นการพบเหตุนี้ฮอดทั้งหอยปุ้นในหาดสิบปุ้นเวลาตีแบบมังหันวันสอบเปียดคำกังในนาลีเปียดตาลาทาเซ่เก่าหะก็ก้อยพัดออกคงลาทาบ่อเตียงพัดเดาเหล่านี่ก็บิดซ้ำไงต่างลาทาต่างพัดเดาซุ้งโกทั้งพัดเดาเหล่าวัดตีบ่อเตียงถึงเวียงเช่นนั้นลาทาเตียวในเวียงพอโคตีต่างใจยุ่งลาทาปองดึกเศร้าคงลาทาหกตีไพมึงต่างร้ายไปหุ่นเนอไปถึงเวียงเช่นเอากันกะคล้ายเหยี่ยมปีใจหนองได้พักก็ถึงวันหนึ่งไปปอกก็ไดตามโครงการฝั่งตาและผ่อนหน่อยเพพแผ่ขำลาพัดเดไทยปุ้งเพนังสบอกเกาไดหูฮอดถึงวันสอบเปียดคำกลางคืนเดวันสิบกคำหมานำถมนำนองเพแผ่ขำลาอยู่ลาเป็นเฮียนตังพัดเดียดบ่ได้ปลาหือซ้ำคนตายเสียลงซ้องหอยหาสิบหมื่นกุนเสียเพแผ่ขำลาตามเขาซ้ำไหมพัดเดฝาหลังวันสอบเปียดคำปุ้งเพออกมาไดหูไฟใหม่ไฟลำป่าไม่ได้ซ้องเดินประเดี๋ยวบ่ได้วัดไปซ้ำนี่ปีนพัดเดียดนี่เขาเปียดสิบปีนี่มาไฟใหม่ไฟลำใหญ่ลงละเปินป้าหือเศร้าซ่องเหมือนกุนไปพักไปอยู่ที่ปลอดภัยอันสักกำเพียงนี้ปิ้นเขาซ้ำไหมปิ้นกองเซฟผีเสียงปองนี้เพียวเขาซ้ำไหมก็ทึ่งที่หนี

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2013ตัวเดือน12หล่อ23คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่พร้อมกันคือป้องไปบันตรงจงยังที่ออกกำปะขนนักจีออกลูกกันเจ็ดชิ้นบันมึงสุตีมาตังเก่ากันกาไข่สุตีเลื่องเปิงกาไข่สุตีมีดีต่างที่ไฟบ่ใช้บันมึงตีเดียวกันก็มีการเฮสั่งบ่เหมือนกันมีเลื่องเปิงผงเนืองตัวหิ้งไฟดีแต่ไต่ตามกันเจ็ดชิ้นตีบันมึงหันไต่ตามที่ต่างเฮสั่งกันให้หนาเถอะพอให้เมียนหนาสมัครลึกเสียนเอาเลื่องเปิงกาไข่อันตัวเดียวซุ้มใช้นั่น
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
0: ตีก้องโถไห้กู้กองครับโยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับโยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
2: เมียฮักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ได้กินฟันผู้ขาบินก้องเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี้ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นมาเผียวหือตั้งหลายฝั่งในกำคับคับว่านางเบาใครหันนางเบาใครหูเบาใครหูฟังเสียงเขาใจยามเมื่อตัวใจไปไปแอบกุ่นไหมนางลำบากใจใจปั้นหืนนองเหมือนไก่หน่อยได้กินเขาซานใจจู้หยอกนางใจนางปอกว้างปอเมาวันเมื่อใจกินอ๋อยปิ้นวันนั่งเสียใจวันเมื่อใจม้วนเยิ่มปิ้นวันนั่งห้องไห้นั่งนีอดเบาใดน้ำตาไหลย่อยเกี่ยมตั้งซ้องไปดิแลพี่น้องต่างหลายมาเดี๋ยวเฮาก๋วยสุกันมาฟังกับคำพูดนี้

ต่อไปนี้เฮาจะกันมาฟังกันครับโกนางเบาปึงใจปีนางเอ๋ยนางใจใครวังเกยได้แอบน้องกุนเดียวใจหันนางก็สู่มักปึงตาใครสู่ความฮักหือหลาน้องกุนงามใครบอกความฮักหือนางได้ยินใจโกกานางเบาปึงใจใจปิ้นกุนพันเหตุการณ์สุวรรณกูนามบุญเบากึ่งแอบกันใครปิ้นกูนางกูนางเบาเอาเฮาไกวจะกันมาฟังกันครับกูนางเบาปึงใจ

甘恰河安地方好在南，我们比那边甘恰带一个地方有多嘛呢？好地方甘恰不呢？边埔白牙恰爱光绿，เอากำคับหอมาไปเลปิ้นกำคับไตในกำคับคับว่าโอ้ใจปีเอ๋ยจัดยินดีปีฮักน้องต่างตีได้มาเสียเบามีน้องนางปีดีเฮสนี้ดีเฮสอยู่กินไปมือต่างหนาเฮาฮักกันต่างตีได้มาถึงมือวันนี้นางละเสียใจไปวันวันขึ้นขึ้นใจตัวเดียวมองใจอยู่ใจติดน้องนางคนเดียวนางไอ้นางปีดีเฮสยำได้สิ่งที่ใดปบหันนางเทียมหนีก้อยมาฟังคำคำบทนี้

ภาษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับไทยบทนี้

0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคุ้มเสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคุ้มเสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งไหนได้เด็ดหลักดีวังดินวังยี่โปก้นวันหัวเดือดเซนเจอได้ดูเว้นคนมินเจ้าชักหึงปวงดูเขาตักอันห้าปีลำเสียผ้าหลังได้ล่าการจอมเปียงจากโคโซมาปวงการผ่านสร้างเบี้ยวเบิกยี่นั่นเสินนั่นตีโจซาปวงการเบี้ยวเบิกถ้าล่าการเตะสร้างเสินเขาเสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้หมักเดียวเดียนเบิงเซียนนานอันอ้วงตีหางเปิดเจ้าล้มล้าซ่อหมอกบาแดนจับได้เป็นรองเป็นผู้เข้าลำเติงเฮาปีได้ตีจังจับได้เสือหมักขนตั้งดาทาไฟอันนกเติงชงกู้กะถึงเบิงดาวดันเต๋ปล่อยโฮดาทาไฟอันนกโบตินกะถึงหวานเฉียงดันย้ำไว้จะฮับทอมขอสตังเบิร์ดจะได้ดูเขาวันปล่อยกู้ชินตีเผียวมาได้เบลันเก้าไล่สาวเก้าวันสันไว้สูจิวังเดนสันไว้ฝูสูจิสันจางวังยิโปสันไว้ฝูสูจิเดือดห้องเจียนก้นวันโหดสันเจอได้จู่เวงขนมินเชียชะล่าการข่มกูปวงเมหลวงเสียล่าการเตะสร้างเดือดเจเวงเอกการผ่านสร้างคักเบ็ดได้เป็นหือเจอได้เอกาเจียตัวจู่เขาวันปล่อยจากกู้ชินฝ่ายป้าปัดเปรียบวังการเฮาปีรองเจอมาเลเอ็นนั้นได้ปัดเป๋เลเอ็นทองเปียวเจอไรเหตุได้เปลี่ยนหือดาจับโดดกกูป้ากูละมาฝึกเห็นปวงจอมลองเจอซีเจียนพินจงซูจีมาเบิงเซียนนั้นเช็ดชะล่าการต้านคำดักด่านั้นจอมเปียงเปิงเจเวียงโกนเบิงไม่เจอปวงการเหตุสังกว่าเข้าเจอโจ้โกนเบิงนั้นมาปวงการข่มกูปวงเบ๋หลวงดำกวางสงเฮ่อหมักโหเจอปวงแดงบาเฮ่อเจอเปียงจามเบิ่งกะปวงการเจเวงเหตุดีด้าการเขาจามวันปล่อยกู้เฉียนนั่นกูเปิงเฮ่อกนเบิ่งตังเซินเอกปีรองเจอมาเหล่เอ็นนั่นโปเล่โกปล่อยกู้เฉียนดีดีงามงามอยู่เขาปล่อยจากจงเชียวเมื่อสองเหงไปสาวหกปีดันเย็นนั่นเซินลองซื้อขายโตกันนั่นดำเติมมาเจอเจอโตเถิงเดินเก้าไล่สาวหกวัน三五零一财运喜乐消费券当龙报价技术哈古地线八零座滚门马斯海滚黄河林手内所七十六古地六行双百本线快把三五零一燕南神米滚马暗转庙欧握手马不好乱庙欧安高马来换安白丹米来ห้าปากไปเก้าบุญสี่เหงสี่ปากผลป้าหลังห้าโกนเบิงหมาซื้อโคเด้งเสือได้โสสามปากสี่สิบห้ากุ๊กเตะเก้าเหงแปดปากบนเซียนเสียบสองปันนาชูส่งเจาเวียงขนบินเวียงผู้ขายกุ่นขวางโคเด้งบิ้วหลักเจาตั้งดำมันเหตุเผาเหตุมันดำสิบปีไกลแล้วดีปากได้สี่สิบสามไปสองแล้วดีปากได้สาวห้าไปสามแล้วดีปากได้สาวสองปลายเลิงตั้งแล้วดีปากได้สิบสองปลายเปียดเขาสองปีได้มาเย็นนั่นเซินเจอไต่เจ้าหูโคโซเย็นเจียวโซอยู่ฝ่ายป้าเอาเบี้ยฟันต้นบักเดียวเดียนป้าดวกบาสวมตั้งเจียนตินเด็กเสยเมี้ยฟันต้นบักเดียวเดียนเบี้ยวดีล้มน้ำเบี้ยต้นบักเดียวเดียนอยู่อ้วงตีหางเปิดเจ้าจำซ่อมนั้นเจอได้จำได้เป็นรองเป็นผู้ถ้าอ้วงตีเปิดเจ้าโปกัดเปียงจ่ามาซ่อมต้นบักเดียวเดียนกวาดเบิงเซียนดานเอิ่งเบิงใบได้ซ่อมต้นบักเดียวเดียนดำเติมมาซ่อมเปลี่ยนป่าหางก้อยซ่อมนั้นเดี้ยมขาออกเปียงจ่าดีมาบดันเก้าไล่สาวเก้าวันลงเย่ลงชนปู่เฝ้าข่าวม้าป่าเข้าดั้มเบอร์ขิงใบเติงเฮาปีได้พวกโหเต๋เสาได้สามเหงกุ๊กเตะชินเข้าดั้มเบอร์ขิงหวังก็เสือปาดไว้กูป้ากูละเข้าลำตั้งปีตีจังจับได้เสือมักจำหนังน้ำส่วน ต่อถังเบอร์สองเหงไป26ปีเดิน6ตึงเฮาตั้งหลงมีกฎหมายส่งตือเรื่องกงจื้อเนินปนเตอ7กุ๊กเตโกคึดถึงดักดีปากได้50บ่เลินเก้าได้28วันกลางดือเปียดดาดีหน้าทาไฟอันบิดวันห้องเหตุใส่95ดันโดกโบดิงจานที่เมืองลาวเตปล่อยโหได้ตั้นแดงขนตั้งหน้าทาไฟอันลูกตั้งสงกู้กะถึงเมืองลาวตอดเมืองลาวลูกโบตินกะถึงหวานเสียงดันเตปล่อยโหลาทาไฟเอาลาทาไฟลำใดมีอ้องเสาหกอ้องกนเมืองดังเสินป้าล่าห่วงดันได้ไงเจอไปเข้าออกเอาอําว่ากะเหตุก้าเหตุขายเมื่อสีเดบีเลดวงโหเหล่าเจ้าออกกะกลางคำเข้าปอกขึ้นมาต่อปอกได้ขึ้นมาฟังใจเจียงใจทินติเมืองไทยฝากหลายเป่ากับหมาว่าต่อถึงเดินเก้าไล่สาวเปียดวันอันลูกเจมเดินเก้าไล่สิบหกวันโปเป็นเพลําดบตําดวงบาดันโปเหตุให้คนเมืองตายกะสาวสามโกมีก้นสองปากห้าสิบปุ่นโกฮบเพจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังบักเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานฝึกเห็นผู้ฟ้ามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดฟันชี้จินเพ่นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจซาปวงกันจ่าบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: ชิงกวางจางจางทองเจอปังโค
3: 晴光壮壮通州广播
2: 晴康凡凡孤单半人性
3: 晴康凡凡孤单半人性
4: 比如好当来都有理有哈沙有那幸福来好安干嘛团晴康凡安边当想金黄难หวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถอมเสียงฮับถอมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Quảng Bộ Bắc đây, quảy mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân ra mở sống.
1: Yunnan xin xuôi xâm la khu xa prát tập. Trưng phô gà khu mù khóm ngươi xuôi ngà gà ai.
2: Yunnan xin xuôi xâm la khu xa prát tập. Trưng phô gà khu mù khóm ngươi xuôi ngà gà ai.
3: ชิกามตัดงาไอครบนัวผู้นอนี่คำจางามันนี่มุขคนมุงวิชเปียเตียนไปดูไรได้หลังนามุขคนมุงวิชเปียเตียนท่ามันนอออร่ามันนอวังท่าควันจิบอยู่ไอมุขคนนี่ปังตันนากายช่องนานเอองเศร้าลุเทจงทุ่งกรรมควันไอมุขคนกันเดียนนี่จอมตัดกัน

0: ่าตัวนายได้หลังนาะมุคคลมุ่งเงยก็พันตองก็อนนาและจังสิป่วยตันไอเจอย่านั่นหลังไปครึ่งกะ
1: 不同的语言传递同一个声音，云南广播电视台民族广播，现在是普通话节目时间。

0: 光壮壮，团走半河。
1: 晴光壮壮，团走半河。
0: 晴坎坂坂，孤单半人行。
1: 晴坎坂坂，孤单半人行。

ี่รองเขาก็ตั้งหลายอยู่ดิวซาสุดแล้วอาขิงปอกได้โฮคำบักเดิมเบิงคำเจิงมาปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมคำบักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบักได้

0: เออรออ
1: ันจิมเก้ตั้งหลายถ่อมโชว์ได้เป็นข้ามักเดิมเบิงข้ามเจิงกวงปู่พวกได้ปล่อยเมียนเอาสู่ตองเฮือพี่รองเขาตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซ่า
2: 云南新时代什么苦是不打正破嘎苦不可能为什么那个爱
3: 云南新时代什么苦是不打正破嘎苦不可能为什么那个爱
4: 是个卡不达那爱卡不努啊不闹你卡不讲那么你不可能为什么阿点白度热爱你带浪那不可能为什么阿点他อันเทียยุนันมุงตัวนาอันดออามิวชาอุงกาวอะยุงวินเชนิเพชปวยตันนากายอันเทียจงพออามิวชานี่ก็ยุนันมุงตัวทาชางงาไออันดออามิวชาก็นาปวกมิวมีแรงงากายยะมุงตัวติ่งนามชาจะผ่านก็เสียนมิมุนมงาตรำแรงงากายอันเทียจงพอชานี่โลมลองก็สักคงสามอามิวจงพออามิวมาตัวอุบขังมุงตัวทาชนุงากายแบงก็มีก็นูจังดีสัวอามิวมาตัวอบคังมุงตัวนาลู่ชุยกันวังลินช่างมิวนากันมากันวังพัวมิวนามุงเดียงกันวังสีช่องปานะซัมอามิวมาตัวอบคังมุงตัวนามุงไข่กันวังเรียไอชราทะชนุงากายยะช่องนันเอปิโอละไอจึงพบบูกางูแอมควันเพจอมตัดอากา

안 티에 증포 아묘사니고 봄 아가사 잔 아가수리 문나 밀랑아가에 안 티에고 무그로그랑에 머레롱에 아묘리타응가 무노무낭니페 쪼라 콩가 쨍아가에 무죄싱라 꼰나 톳유와 엘브란타에 푸노르킹크루쿠 그란맛와세무조 쿰줍에 알랍미제에 공판파지 빈브루라에 งาปราคุณลำผาจีปูพุ้นปลองมลุมชามกรรมชามชุงวิสปิโอเรียไอลำชกุธากะกะอมิวเทมปุงงากายแต่อันเทจุงพ่อมิวชานีอะอมิวมุคอนธาอันเทจุงพ่อนีมุจวยสิงราปุ่มก้นนางาปราคัดว่าไอลำจุนชิดันตันดุงงาไอจอมตัดลากะ

不浪阿牛沙尼阿什努爱布姆嘎塔爱帕拉帖香爱嘎姆勒格洛阿玛爱莫爱双爹山铁阿格吉格威帕爱伦祖嘎爹润曼瓦纳双爱山铁帕爱南铁帕阿姆拉阿姆达亚纳乌央如亚真阳库姆章西曼纳章สุดการจากมพรงามตายานางูยังใจลังมะก็หนาจังพัลลับพุนงามตายังเชไงชูไงชานีดูคราอันโตมะลูดิชานาเยงานนาจุนตาไอตะพัลลับก็การดูเบาไอกะกาไข่แม่โนไข่ชาจาไองาไอกามาลายมงจุนตาไอตะแต่เทียมเรียนปูหลังอัมยูชานีก็จีเวจีว่านี่มุจุนตาไอก็ขันนาปุงดีกโลเกรเกียชอบงามไอทอมจุดทุมเอจูฟูงูไอมควันแต่เพจอมมาตัดลากา

ชิกาคำตัดงาไอครบนัวผู้นอนี่ได้ล่างน้ำมาค้นมุ้งไว้นี่เถอะได้ก็เนาะปังดันมาใส่ได้ล่างน้ำมาค้นมุ้งไว้นี่ก็หูช่างพันตองปุ่งดีซาชมันไอโนไม่ก็น้าจะจังช่วยท่านไอเดียยานาล่างไปคุ้มกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好托古吉利，
3: 正托噶天仙之会，
4: 当代十三班呐，
5: 李苏武师傅，
6: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: เมธักผู้ฟังทั้งหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ข้าพี่น้องคำปีนี้เดือน10ล้อคำหนึ่งปีนมือดีวันปอดมือแก่ปอลอดวันใสหาปีนวันปล่อยอุ่นงั้นจุงขวาจะมิงกงโคโกต่างปีนใด77ปีขบไขอยู่หนีผู้ข้าตั้งหน้าตั้งตาผู้เกิดป้องกันตีเพียวกำปากภาษาไตอีนางกว้างโปรเดียนสุดท้ายอุ่นต้นวันปล่อยต่อพี่น้องตั้งหลายสุขเสริญมวลเจิมเนื้อโตกล้าแก่นคันสุขใจไร้ขืนยาวเฮิ่นเพิ่นกินสุขพ่อยอท้อใจ
8: ต่อมาตั้งหลายก่อยฝั่งข่าวมีจำพ้องเหล่าข่าวเมื่อปีปั่นเก่าหอย49ตัวเดินชิบหล่อคำหนึ่งต่างปิ้นพระเตศทรงโกใหม่นั้นและกำคับยกย่อพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้น

มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมคองปีบันเก่าหอย49เดิน10ออกคำหนึ่งจุงขวาเย็นมินกงโคโกจุงยางเย็นมินฉันฟู่ต่างปิ้นอยู่เวียงเก่าเปิดจิน

ยกเหตุการอู่ทั้งมังกะละหมู่มาพร้อมกันอู่ทั้งมังกะละต่างประเทศมีจงหวา人民共和国中央人民政府主席副主席委员主仆มี代表中国人民政治协商会议当门มีกุนเวกเฮิงจักปอให้เมนาหูซ้อนเดลูกเห็นในห้องเห็นผัวการในห้องการทหารในเวงได้ขอบต่างเตียคำตั้งมวลถึง30เหมือนกุนไปที่ห่างต้องหันยังมีเขียกุ้นนอกพระติดตีพร้อมอยู่โขงลงเทียนานเหมือนโขงลงหันปินตัวเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันไหวปัดใสตัวเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันไปหุ่นเนินนี่ปิ้นนำเมไว้สินหนึ่งเนื้อนำหันมีโคเหมือนหินขาวหาดีปัดใสไว้ออกไปไปหุ่นเนื้อขึ้นปิ้นกำเปี้ยงเวียงตีกำเปี้ยงเวียงหันปิ้นหัวปากตัวเทียนอันเหมือนอันสูงสุดตัวเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันอันลงเจียนไปไปหุ่นไตซื้อไปหอดปากตู้จงขวาตีปาเจนสุ่มกันตีหุ่นไตหันมีเสาเอาทีเด่นหนึ่งไว้ดิ่มหนึ่งจูสีไทยเปียงใส่ตีหัวปากตู้เทียนอันเหมือนใจเฮินหัวหันทั้งมันเดียงหัวเปียดทางเบี่ยงกันหอยไว้สองปากอยู่แฮปตีเขียนหัวไปใส่ไปคว้าสองปากทีเดียงเปียดกันสายลุ่มปัดอยู่ยะใหญ่กลางของลงอันเมินโตต่างคาสามสินซุ้มกันนั่นปิ้นกาหมูจุ่มไล่ลุกสีตีซะเปตีซะมาซุ่มกันต่างกลางในหกตาก็มีหมูจุ่มเข่าโขงมาแล้วกวนต่างไล่พองนี้แบกทีแดงพองนี้ติ๋วพังมันแดงเข่าโขงพร้อมไปแล้วโดยตามตีผันใบอ้อนนั่นจับเจนในหมูกุนเวกเคิงชักหันมีกุนเวกต่างละท่าช่างสินเตียนฟงไทยทงเสียนอันดุกตีไกลมาเขามาฮอดโขงละท่าเปิดชินเตย่ำกังในเขียวจุกาลุงละท่าก่อจับตั้งมาโขงผอมลงกำเดียวพอให้เมนาไปนอกเวียงนั้นกังในเขียวเจ้าลุกนวลตั้งมืดเตียวตั้งเสียหาสิบลักมาฮอดถึงวันเตียงกังโขงลงเทียนอันเหมือนปะได้ปิ้นกากุ่นซำทีเดียงปิ้วใหญ่ๆเหมือนดังฟองนำเมสมุติหล่าเลี้ยงสามตาติมโขงลงพร้อมหันเสียงตบมือแน่นโหนจงหวา人民共和国中央人民政府主席毛泽东ออกมาตีจู่สีไทยหันมาสู่หน้าหันตาจุ่มไหลสายตากุ่นสามสิบเหมือนต้องชู้สีไทยหันมือกันดินเปิดชีผู้บินจงยาง人民政府มีสู้จ้างพักตะการอู่ทั้งมังกะละต่างพร้อมจงยาง人民政府主席副主席委员主管派下มั่นนังหมู่ตุริยานุนทิรินันก่อตีกำคับจงหวา人民共和国安置以用金进行去หากปินเสียงหบฟันนี้เทบาเทมแห่งไพเมืองจงกัวเปอร์พระสุดเกิดจงกัวไหมเดะคืบต่อไปต่อไปเมาเจอตรงจู่สีพระกตะจงหวา人民共和国中央人民政府วันนี้ต่างปินเหินการพระกตะปงเผอันสังัดกัดหิงเสียงองอาจนี้ป้าหือกุนสามสิบหมื่นโหห่องขึ้นมาเมื่อเดียวกันการพักตะปงเผอันสงัดกัดหินเสียงองอาจนี้เข่าห้องขยายเสียงอันเบามีไซไปป่องถึงในนอกช่างเชิญไปป่องถึงนำเมใหญ่หุ่นไตเดหุ่นเนื้อหือโหใจไพเมืองตั้งพระติดโหห่องก่องดังมาต่อไปเอาทีพระติดขึ้นเมาจู่สีตามตัวเด็กเด่นกันทีทีพระเดชจงกัวไหมทีแดงดาวหาหน่วยก้อยอยู่ก้อยขืนกุนสามสิบหมื่นกุนโจกันปดหมกแจนซื้อโจ
做干又

很ยำอย่างที่พัดเดียงกันนี้ที่เดียงดาวหาหน่อยหึนมาเดียวหากว่าเจียงไพเมืองพัดเดจงกัวต่างหนีไปหากลุกหึนมาเดียวเมื่อเอาที่หึนนั้นเสียงหมอกดังหึนปอกในหาสิบสี่เสียงปล่อยมือกันตั้งมวนเศร้าเปียดปอกเมื่อโหทีนี้กุนตั้งมวนติดยินซ้ำได้ยินกาเสียงหมอกได้ยินกาเสียงถีพัดเด็ดเด็ดถีไล่เจอปิ้วที่รุนมาเสียงหมอกแน่นปอกได้กุนตั้งไล่ก่อต้มมือใสสะสาวต่อไปอยู่เมื่อกุนตั้งไล่ต้มมือเบาเศร้านั้นเมาจู่สีก็อ่านนั่งซื้อปงเก๋า中央人民政府เสียงอันตานอันนั้นหากปินเสียงพระเดชจงกัวไหมอันบอกหือตั้งเนื้อลกเมื่อตานอ่านถึงกรรมอันยกเช่นเมาเจอตรงปิน中央人民政府主席นั้นใจกุนต่างหลายมูอยู่หงลงอันหากหมเมาจู่สีนั้นหากปินปินเสียงโหหองขึ้นที่ห่างต้องหันก็เสียงตบมือแน่นขืนเมื่อเดียวกันเมาจู่สีอ่านนั่งซื้อปงเก๋าเถินก็ตั้งเจ้ต้องทหารจู่เต๋อจงซื่อดินทหารปล่อยให้ไพเมืองจงกัวปินจงซื่อดินผู่เจ้ต้องนี่ยงเชิญจางจินปินผู่เก่าจีจำเจ้ต้องจู่จงซื่อดินเดะนี่ยงเชิญจางจินขี่รถมือกันเจ้ต้องทหารอ่อนเดี๋ยวจู่จงซื่อดินบอกขืนจู่สีไทยอ่านนั่งเสื้ออ่านย่าเก่าทหารปล่อยไข่ไพเมืองพระเดชจงกัวทหารอันหมูเจ้ต้องนั้นหือนี่เจียงจินโจป้าอยู่ในเสียงเพียงครับจงกัว人民解放军进行去南ลุกไปวันออกไปไปวันตกก้อยก้อยเตี้ยวเข่าโขงไปโหทีปิ้นฐานนำสองภายโมกขาวเครื่องนุ่งเหลินเหมือนนำเมสมุดต่อไปปิ้นฐานบกซื้อหนึ่งเด่นในหมูหนึ่งจับเช่นปิ้นสีเลียมเตี้ยวเขาเมื่อเดียวกันต่อไปปิ้นฐานหมอกซื้อหนึ่งหมอกยืดเถินหมอกยืดด้อยหมอกปล่อยหมอกปุ๊ดหมอกหลายเจอหลายอย่างจับเช่นปาดปิ้นเจนหนึ่งเข้าไปต่อไปปิ้นรถฟันซักซื้อหนึ่งรถจ้องจ่าเธอหลายเจอและรถทางเขือสองลำเบากว่าสามลำปิ้นเจนหนึ่งเตี้ยวเสมอกันไปฐานต่างหลายเบียดหนาเอิกเจนอยู่เนื้อรถหันเหมือนกุ่นเด็กลงต่อไปปิ้นฐานหีมาซื้อหนึ่งเดนมาแดงปิ้นกาหมาแดงเดนมาขาวปิ้นกาหมาขาวหาตัวในเตี้ยวไปเหมือกันแถวหนึ่งทหารไปเนื้อฟงนี้ต่างยานเหมือนกันต่างไว้เหมือนกันซ้ำเตี้ยวผายต่อหน้าจู่สีไทยเมื่อทหารโลดฝันซึกผายไปนั้นเหอบินทหารเหอบินไพเมืองก่อจับเช่นเหมือนตัวนต่างคาสองศิลซุ้มกันนั้นบินผายอากาศเมาจู่สีกวัดเกียงมือไปไปอากาศอ่อนต่างหลายหันใสก่อปุดเอาหมกหัวนังสือพิมพ์อันอยู่เนื้อมือเดะของเจออื่นโหขืนอากาศเสียงโหห่องแน่นเลอเสียงเหอบินเวลาจะต้องสองตาหนาดีขึ้นหงลงหันเสียงโหห่องเบาเศร้าเสียงตบมือบ่ขาดฟองตกฟองต่างหลายก็ห่องแหบซ้ำมือก็ตบมึนซ้ำกำในใช้ก่อเดียวสู่เริ่มนั้นก็ยังว่าเบาซ้ำเตอการจะต้องทานเถินเวลาบ่ได้จอมลอมคำแล้วกลุ่มไฟต้นไฟโขงลงปากตู้เทียนันเหมือนก่อไต่ฮือซ้ำดอกไม้เหมือนดิ่มตั้งชี้ขึ้นฟ้าดอกไฟหอยเจอปั้นจองปิ้นผิวอยู่ฟ้าไฟเนื้อหนาแผ่นดินหอยอันปั้นจองแดงซ้ำกุนต่างหลายตั้งเตียวจึงหมูเตียวจึงเบียงวันออกวันตกสองหมูเตี่ยวออกไปเขาเบกไฟฟอนไฟโหหองจงโกกงชั่นตั้งเหมือนปีจงขวาเยนมินกงโหโกเหมือนปีจงยางเยนมินฉันฟู่เหมือนปี
เขาจับเช่นกันไปหนังหมูหนังหมูเตียวไปหอดโคมือหินเขาหน้าปากตู้เทียนานเหมือนหันก็ยกกลุ่มไฟต้นไฟขึ้นโหห่องเมาจุสิเหมือนปีเมาจุสิเหมือนปีเมาจุสิอยู่ตัวหนาจุสิไทยเลื่อนตัวไปไปหนากวัดเกียงมือตัวต่างหลายอยู่เดียวก็ห่วงว่าไทยเมืองเหมือนปีทงจือต่างหลายเหมือนปีกังขึ้นเก่าตาขึงหมูเตียวจึงนั้นจึงเตียวออกโขงผอมไปสำสองสายแดงจึงแบ่งกันไล่ไปเที่ยวกาดเวียงไปวันออกเดวันตกสายเหอติ้มไปโดยเวียงเปอร์จินผู้ฟังต่างไรต่อมาเฮาโจกันมาฟังกำคับเขาวันนี้ปิ้นมือวันต่างปิ้นพระเตียดอยู่มามือวันต่างปิ้นพระเตียดมาฮอดคือเฮาโจกันมาอุ่นตุ้นพระเตียดบ้านเกินเมืองปิ้นเฮาเขียนการกงหงเฮิงเฮอเฮิงเปิงไซมือไปหนา

กำครับเขาเบามีกงชั้นตั้งก็เบามีพระเดชจงกูไหมขับไดหลายสิบปีฟังไดหลายสิบปีบอกได้ฟังกว่าจัดสะตอนใจกุนเฮาเตียเฮาหากมีความหัวัดเหมือนกันเจอหนึ่งกว่าปินตั้งเฮาปันทนังอ้อนโฮจูป่าไพเมิงจูผ้าซาตั้งพระเดชหือพระเดชจงกูเก่าอันตกพันตกรุ่นเปลี่ยนปินพระเดชจงกูไหมอันเตียวเขาฮะการนั้นได้การกุ้งห่วงเฮิงเฮือเฮิงเปิ่งไซหนังมือหนังบ้านนั้นภาษาจงขวาการกุ้งห่วงเฮิงอันพาเสิร์ตปอมีเบิ่งหนาอันเฮือเฮิงเฮายุ่มเจออยู่ไต่จงโกกงชั้นตั้งก่อนอ้อนหือเฮายกทีดงพาเสิร์ตเสือหุ่นจุ๋ยมีตีต่างพระเดชจงโกเขินซุ้งซุ้งเขียนปันทนังอีแผบอยู่ลาเวียนเขียนตั้งจงยังเปิดสางเตียงกะลาบานเมืองหังมีปินดีพบจอดเดะคือบันป้องเหือการสางเตียงเสือหุ่นจุ๋ยอันมีตีต่างพระเดชจงโกได้ใจยะจะนาไหมบ่ขาดพร้อมกันยานออกการไพเมืองจงโกเดะภาษาจงขวาวันไปหนาเขียนสุกล่ำบานใจ

ามขับข่าวพระเตียนบ้านเกินเมืองปิ้นเฮาบ่ยากูหลานยินอยู่ในเตียนเขาสางกลางดินไปอะครับนั่นปล่อยออกมาเสียเดียวกวากพ่อเพอยู่สีติสะหุ้นไปบ้านเมืองจูตีต่างพระเตียนหลายสิบปีหมดไปเดียวกามขับข่าวมวลวันดีฝั่งนี้มาเดี๋ยวเท่านุ่มยิ่งใจก็ย่างหุ้มฝั่งนั่นอยู่

ผู้ฟังต่างหลายป้องนี่เพียวเขาขับยกย่อพระเตียบานเกิดเมืองปิ้นกอดถึงที่นี้ยินดีครับต่างหลายหับฟังป้องหนาก้อยหัน

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 할렐리 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.

0: 壮壮走半河，
1: 晴光壮壮壮走半河，
0: 晴寒晚晚孤单半人行，
1: 晴寒晚晚孤单半人行。
2: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซะสุดแล้วอาขิงปอกได้เขาขำหมักเดิมเบิงขำเจิงมาปล่อยให้ตั้งหลายถ่อมเชียงฮับถ่อมขำหมักเดิมเบิงอันห้องว่าห้องกบบ้านเมืองบึกได้

안 티에 증포 암유사니고 붐 아가사 잔 아가수리 운나 밀랑아가에 안 티에고 무그로그랑에 머레롱에 암유리에 탕가 무노무낭니 페 쪼라 콩가 쨍아가에 무죄 승라 꼰나 톳유와 엘브란타에 푸노르킹 크루쿠 그란맛와세 무죠 쿰줍에 알랍미제에 궁판파지 빈브루라에 งาปราคุณลำผาจีปูพุ้นปลองมลุมชามกรรมชามสุงวิสปิวเรียไอลำชกุธากะกะอมิวเทมปุงงากายแต่อันเทจุงโพมิวชานีอะอมิวมุคอนธาอันเทจุงโพนีมุจวยสิงราปุ่มก้นนางาปราคัดว่าไอลำจุนชดันตันดุงงาไอจอมตัดลากะ

ลมัดว่าไอชิงอาเดียนนานาทาเอดีชินกานาที่เบียดอามิวชานี่ก็ชี้จังมาโดบคังมงโตกบาดนานีเทงาปราครุนลำเทกุงพันผ่าจีจอมราใช้มัดว่าเสแรดิมมานี่ด้วยกุยขวาสืบจนเรไอมากำช้ำลำทาก็ชี้จังนานีเพะมบดเนาะแสดงมาไอที่เบียดอามิวชานี่ก็มากำช้ำลำเพะมิดมาจุใกล้จงมาไอแต่เทียมเรียนฉันเทียก็กลัววังก้นนานันมากำช้ำลำเพะกันยิงกาแน่สุ่มเสียงละมูเทียมเรียนคุณนาอยู่หลังอามาไอยาอันเทียยุงอิชีฮันหงควันไอนตาบูกางูแอมควันแต่เพะจอมดัดอยู่กา

不浪阿牛沙尼阿什努爱布姆嘎塔爱帕拉帖香爱嘎姆勒格洛阿玛爱莫爱双爹山铁阿格吉格威帕爱伦祖嘎爹润曼瓦纳双爱山铁帕爱南铁帕阿姆拉阿姆达亚纳牛羊如亚子娘库姆章西曼纳章สุดการจากมพรงามตายานางูยังใจลังมะก็หนาจังพัลลับพุนงามตายังเชไงชูไงชานีดูคราอันโตมะลูดิชานาเยงานนาจุนตาไอตาพัลลับก็การดูเบาไอกะกาไข่แม่โนไข่ชาราไองาไอกามไลมงจุนตาไอตาแต่เทมเรียนปูหลังอัมยูชานีก็จีเวจีว่าเนี่ยมุจุนตาไอ้ก็ขันนาปุงดีกลอเกรเกียชอบงามไอ้ทอมจุดทุมเอจูฟูงูไอ้มาควันแต่เพ่จอมมาตัดลากา

ชิกาคำตัดงาไอคบนัวผู้นอนี่ได้ลังนามาค้นมุ้งวินีเพะได้ก็เนาะปังดันมาใส่ได้ลังนามาค้นมุ้งวินีก็มูชังพันตองปุงกีซาชมันไอโนไมก็นาจะจังช่วยทันไอเดียยานาลังไปคุ้มกา

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖托普吉里
3: 正托嘎天千智慧
2: 当代十三班啊
4: 李苏姆社夫
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
6: เมธักผู้ฟังทั้งหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ข้าพี่น้องคําปีนี้เดือน10รอบคํานึงปีนมือดีวันปอดมือแก่ปอดวันใสหาปีนวันปล่อยอุ่นงั้นจุงขวาจะมิ่งกงโคโกต่างปีนใด77ปีขบไขว้อยู่นี้ผู้ข้าตั้งหน้าตั้งตาผู้เกิดป้องกันตีเผาะกำปากภาษาไตอีนางกว้างโปเดียงสือไทยอุ่นต้นวันปล่อยต่อพี่น้องตั้งหลายสุขเสริญมวลเชิมเนอโตกะยาแก่นคันสุขใจไร้ขืนอย่าเฮิ่นเพิ่นกินสุขพ่อยอท้อใจ
7: ต่อมาตั้งหลายก่อยฝั่งข่าวมีจำพ้องเราข่าวเมื่อปีปั่นเก่าหอย49โตเดือน10รอบคำหนึ่งต่างปิ้นพระเตศสงโกใหม่นั้นและกำคับยกย่อพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้น

Mít hát phụ phán tăng lái, sa vát xa đi, dù đi kinh bàn, phụ khả pin chóm khoang. Bí bàn cầu hoài, xì xếp cầu, đến xếp ở khám nâng. Trung Hoa Dân Minh Cộng Hòa Quốc, Trung Yang Dân Minh Chính Phủ tặng pin. Dù viên cầu bờ chín, dục hết cán ưu thăng mạng gà lạ. Mù mà phòm cán ưu thăng mạng gà lạ tặng phát tiết. Mì Trung Hoa Dân Minh Cộng Hòa Quốc, Trung Yang Dân Minh Chính Phủ, chủ xì. 副主席委员主仆มี代表中国人民政治协商会议当门มีคุณเวียกเฮิงชักปอให้เมนาหูซ้อนเดลูกเห็นในหงเห็นผัวการในหงการทหารในเวียงได้ขอต่างเตียคำต่างมวนถึง30,000คนไปที่ห่างต้องหันยังมีเขียกุ้นนอกพระเตียดตีพอม อยู่หงลงเทียนอันเหมินหงลงหันปินโตเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันไหวปัดใสโตเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันไปหุ่นเนินนี่ปินนำเมไหวสินหนึ่งเนื้อนำหันมีโคเหมือนหินเขาหาตีปัดใสไหวออกไปไปหุ่นเนื้อขึ้นปินกำเปี้ยงเวียงตีกำเปี้ยงเวียงหันปินหัวปากตู้เทียนอันเหมินอันสูงสุดตัวเหมือนต่างคาสามสินซุ้มกันอันลงเจียนไปไปหุ่นไตสื่อไปหอดปากตู้จุงขวาตีปาเจียนซุ้มกันตีหุ่นไตหันมีเสาเอาทีเด่นหนึ่งไว้ดิ่มหนึ่งจู่สีไทยเปียงใส่ตีหัวปากตู้เทียนอันเหมินใจเฮินหัวหันพังมันเดียงหัวเปียดพังเบียงกันหอยไว้สองปากอยู่แฮปตี้เขียนหัวไปสายไปคว้าสองปากทีเดียงเปียดกันสายลุ่มปัดอยู่ยะใหญ่กลางหงลงอันเมินโตต่างคาสามสินซุ้มกันนั่นปิ้นกาหมูจุ่มไล่ลุกสีตีซะเปียดตีซะมาซุ้มกันต่างกลางในหกตาก็มีหมูจุ่มเข่าโค้งมาแล้วกุนต่างไล่พองนี้แบกทีเดียงพองนี้ติ๋วพังมันแดงเข่าโค้งพร้อมไปเดียวโดยตามตีผันใบอ้อนนั่นจับเช่นในหมูกุนเวียกเคิงชักหันมีกุนเวียกต่างละท่าช่างสินเตียนฟงถ่ายทงเสียนอันลุกตีไกลมาเขามาฮอดโค้งละท่าเปิดชิ้นเตย่ำกังในเขียวจุกาลุงละท่าก่อจับตั้งมาโค้งพร้อมลงกำเดียวพอให้เมนาไปนอกเวียงนั้นกังในเขียวเจ้าลุกนวลตั้งมืดเตี้ยวตั้งสีหาสิบลักมากหอดถึงวันเตียงกังหงลงเทียนอันเหมือนปอได้ปิ้นกากุ่นสำทีเดียงปิ้วใหญ่ๆเหมือนดังฟองนำเมสมุดหล่าเลี้ยงสามตาติมหงลงพร้อมหันเสียงตบมือแน่นโหนจงขวาเยินมินกงโหกัว中央人民政府主席毛泽东奥马的主席台痕马苏纳汉达中来塞达滚三十门当主席台痕摸根林伯奇普宾中央人民政府秘书长帕克达干乌汤曼格拉党旁中央人民政府主席副主席委员主管派下曼能หมูตุริยานุนทิรินันก่อตีกำคับจงขวาเยินมินกงโฮโกอันจืออียุ่งจินจินสินชีหากปินเสียงโฮฟันนี้เทบาเทมแห่งไพเมืองจงกัวเปอร์พระสุดเกิดจงกัวไหมเดะคืบต่อไปต่อไปเมาเจอตงจูสีพากตะจงขวาเยินมินกงโฮโกจงยางเยินมินจันฟู่วันนี้ต่างปินเหินการพากตะปงเผยอันสังัดกัดหิงเสียงองอาจนี้ป้าหือกุ่น30,000โหห่องขึ้นมาเมื่อเดียวกันการพากตะปงเผยอันสังัดกัดหิงเสียงองอาจนี้เข่าห้องขยายเสียงอันเบามีไซไปป่องถึงในนอกช่างเชินไปป่องถึงนาเมยใหญ่หุ่นไตเดหุ่นเนื้อหือโหใจไพเมืองตั้งพระเตียดโหห่องก่องดั้งมาต่อไป
เอาทีพระเด็ดขินเมาจุสีตามตัวเด็กเด่นกันทีทีพระเด็ดจงกว่าไหมทีแดงดาวหาหน่อยกวยอยู่กวยขินกุ่นสามสิบหมื่นกุ่นโจกันปดหมกเจนซื้อโจกันยกโหขินย้ำแยงทีพระเด็ดแดงกันนี้ทีแดงดาวหาหน่อยขินมาเดียวหากว่าเจียงไพ่เมืองพระเด็ดจงกว่าต่างหนีไปหากลุกขึ้นมาเดียวเมื่อเอาถีขึ้นนั้นเสียงหมอกดังขึ้นปอกในหาสิบสี่เสียงปล่อยมือกันตั้งมนเศร้าเปียดปอกเมื่อโหทีนี้กุนตั้งมนติดยินซ้ำได้ยินกาเสียงหมอกได้ยินกาเสียงถีพระเด็ดเด็ดถีหลายเจอปิ้วที่รุ่นมาเสียงหมอกแน่นปอกได้กุนตั้งหลายก่อต้มมือใสสะสาวต่อไปอยู่เมื่อกุนต่างหลายตบมือเบาเศร้านั้นเมาจุสีก็อ่านนังซื้อปงเก่าจงยางเย็นมินจันฟัวเสียงอันตานอ่านนั้นหากปินเสียงพระเดชจงกลัวไหมอันบอกหือตั้งเนื้อลกเมื่อตานอ่านถึงกรรมอันยกเช่นเมาเจอตรงปินจงยางเย็นมินจันฟู่จุสีนั้นใจกุนต่างหลายโมอยู่หงลงอันหากห่มเมาจุสีนั้นหากเปลี่ยนปิ้นเสียงโหหองขืนที่ห่างต้องหันก็เสียงตบมือแน่นขืนเมื่อเดียวกันเมาจุสีอ่านนังซื้อปงเก่าเถินก็ตังเจต้องทหารจูเตอจงซื้อดินทหารปล่อยให้ภัยเมืองจงกลัวปิ้นจงซื้อดินผู้เจต้องนี่ยงเชิญจางจินปิ้นผู้เก่าจีจำเจต้องจู่จงซื่อดินเดะนิยงเจินจางจินขี่รถมือกันจะต้องทหารอ่อนเดี๋ยวจู่จงซื่อดินปอกขืนจู่สีไทยอ่านนั่งเสื้ออ่านยาเก่าทหารปล่อยไข้ภัยเมืองพระเดชจงกัวทหารอันหมูจะต้องนั้นหือนี่จางจินโจป้าอยู่ในเสียงเพียงครับจงกัวเยินมินใกล้ฝั่งจินจินสินชีนันลุกไปวันออกไปวันตกก้อยก้อยเตี้ยวเข่าโขงไปโหทีปิ้นฐานนำสองภายโบกขาวเครื่องนุ่งเหลินเหมือนนำเมสมุดต่อไปปิ้นฐานบกซื้อหนึ่งเด่นในหมูหนึ่งจับเช่นปิ้นสีเลมเตี้ยวเข่าเมื่อเดียวกันต่อไปปิ้นฐานหมอกซื้อหนึ่งหมอกยืดเถินหมอกยืดด้อยหมอกปล่อยหมอกปุ๊ดหมอกหลายเจอหลายอย่างจับเช่นปาดปิ้นเจนหนึ่งเข้าไปต่อไปปิ้นรถฟันซักซื้อหนึ่งรถจองจ่าเธอหลายเจอและรถทางเขือสองลำเบากว่าสามลำปิ้นเจนหนึ่งเตี้ยวเสมอกันไปฐานต่างหลายเบียดหน้าเอิกเจนอยู่เนื้อรถหันเหมือนกุ่นเด็กลงต่อไปปิ้นฐานขี่มาซื้อหนึ่งเดินมาแดงปิ้นกาหมาแดงเดินมาขาวปิ้นกาหมาขาวหาตัวไหนเตี่ยวไปเหมือกันแถวหนึ่งทหารไปเนื้อฟงนี้ต่างยานเหมือนกันต่างไว้เหมือนกันซ้ำเตี่ยวผายต่อหน้าจู้สีไทยเมื่อทหารโลดฝันซึกผายไปนั้นเหอบินทหารเหอบินภายเมืองก่อจับเช่นเหมือนตัวนต่างคาสองสินซุ้มกันนั้นบินผายอากาศเมาจู้สีควัดเกียงมือไปอากาศอ่อนต่างหลายหันใสก็ปุดเอาหมกโหนังซื้อพิมพ์อันอยู่เนื้อมือเดะของเจออื่นโหขืนอากาศเสียงโหหองแน่นเลอเสียงเห่อบินเวลาเจ็ดต้องสองตาหน้าดีขึ้นหงลงหันเสียงโหหองเบาเศร้าเสียงตบมือเบาขาดฟองตกฟองต่างหลายก็หองแหบซ้ำมือก่อตบมึนซ้ำกำในใช้ก่อเดียวสู่เริ่มนั้นก็ยั่งว่าเบาซ้ำเตอการเจตองทานเถินเวลาปะได้จอมลอมคำแล้วกลุ่มไฟต้นไฟโขงลงปากตูเทียนันเหมินก่อไต่ฮือซ้ำดอกไม้เหมือนดิ่มตั้งชี้ขึ้นฟ้าดอกไฟหอยเจอปั้นจองปิ้นผิวอยู่ฟ้าไฟเนื้อหนาแผ่นดินหอยอันปั้นจองแดงซ้ำกุนต่างหลายต่างเตี้ยวจึงหมูเตี้ยวจึง
แบ่งวันออกวันตกสองหมูเตียวออกไปเขาเบกไฟฟอนไฟโหหองจงโกกงชั้นตั้งเหมือนปีจงควาเยนมินกงโฮโกเหมือนปีจงยางเยนมินฉันฟู่เหมือนปีเขาจับเช่นกันไปหนังหมูหนังหมูเตียวไปหอดโคหมือหินเขาหน้าปากตัวเทียนานเหมือนหันก็ยกกลุ่มไฟต้นไฟขึ้นโหหองเมาจุสีเหมือนปีเมาจุสีเหมือนปีเมาจุสีอยู่ตัวหนาจุสีไทยเลื่อนตัวไปไปหนากวัดเกียงมือตัวตั้งร้ายอยู่เดียวก็ห่วงว่าไพ่เมืองเหมือนปีทงจือตั้งร้ายเหมือนปีกังขึ้นเก่าตาขึงหมูเตียวจึงนั้นจึงเตียวออกหงผอมไปซ้ำสองสายแดงจึงเบี่ยงกันไล่ไปเที่ยวกาดเวียงไปวันออกเดวันตกสายเหอติ้มไปโดยเวียงเปอร์จินผู้ฟังต่างหลายต่อมาเฮาโจกันมาฟังกำคับเขาวันนี้ปิ้นมือวันต่างปิ้นพระเตียดอยู่มามือวันต่างปิ้นพระเตียดมาฮอดคือเฮาโจกันมาอุ่นตุ้นพระเตียดบ้านเกินเมืองปิ้นเฮาเขียนการกงหงเฮิงเฮอเฮิงเปิงไซมือไปหนา

กำครับเขาเบามีกงชั้นตั้งก็เบามีพระเดชจงกู่ไหมขับไดหลายสิบปีฟังไดหลายสิบปีบอกได้ฟังกว่าชัดสะต้นใจกุนเฮาเตียเฮาหากมีความหัวดเหมือนกันเจอหนึ่งกว่าปินตั้งเฮาปันทนังอ้อนโฮจูป่าไพเมิงจูผ้าซาตั้งพระเดชหือพระเดชจงกู่เก่าอันตกพานตกรุ่นเปลี่ยนปินพระเดชจงกู่ไหมอันเตียวเขาฮะการนั้นได้การกุ้งห่วงเฮิงเฮือเฮิงเปิ่งไซหนังมือหนังบ้านนั้นภาษาจงขวาการกุ้งห่วงเฮิงอันพาเสิร์ตปอมีเบิ่งหนาอันเฮือเฮิงเฮายุ่มเจออยู่ไต่จงโกกงชั้นตั้งก่อนอ้อนหือเฮายกทีดงพาเสิร์ตเสือหุ่นจู้หยีมีตีต่างพระเดชจงโกเขินซุ้งซุ้งเขียนปันทนังอีแผบอยู่ลาเวียนเขียนตั้งจงยังเปิดสางเตียงกะลาบานเมืองหังมีปินดีพบจอดเดะคือบันป้องเหือการสางเตียงเสือหุ่นจู้หยีอันมีตีต่างพระเดชจงโกได้ใจยะจะนาไหมบ่ขาดพร้อมกันยานออกการไพเมืองจงโกเดะภาษาจงขวาวันไปหนาเขียนสุกล่ำบานใจ

กำคับเขาพระเตียบานเกินเมืองปินเฮาบอยากูลานยินอยู่ในตียินเขาสางกลางดินไปอาคับนั้นปล่อยออกมาเสียเดียวกวากพ่อเพยอยู่สีติสะหุ้นไปบานเมืองจูตีต่างพระเตียดหลายสิบปีหมดไปเดียวกำคับข้ามนวันดีฝั่งนี้มาเดี๋ยวเท่านุ่มยิ่งใจก็ยังหุ้มฝั่งนั้นอยู่

ผู้ฟังต่างหลายป้องนี่เพียวเขาขับยกย่อพัดเดบานเกิดเมืองปินกอดทึ่งที่นี้ยินดีครับต่างหลายหับฟังป้องหนาคอยหัน

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 까마햄. 쇼비 마비 불에 얻고 나하냐. 마리 쇼비 부.

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好托不吉利，
3: 正托噶天千智慧，
4: 当代十三八呐，
5: 你苏我三富，
6: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: เมธักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินหวานผู้ข่าพี่น้องคำปีนี้เดิน10หลอกคำหนึ่งปีนมือดีวันปอดมือเกี่ยวปอดรอดวันใสหาปีนวันปล่อยอุ่นงันจุงควาเยมิงกงโคโกต่างปีนได้77ปีขบไควอยู่นี้ผู้ข่าตั้งหน้าตั้งตาผู้เกิดป้องกันตีเพียอกำปากภาษาไตอีนางกว้างโปเดียงสือไทยอุ่นต้นวันปล่อยต่อพี่น้องต่างหลายสุขเสริญมวลเจิมเนอโตก้อาแก่นคันสุขใจไร้ขืนอย่าเฮิ่นเพิ่นกินสุขพ่อยอท่อใจ
8: ต่อมาต่างหลายก่อยฝั่งขาวมีจำพ้องเราขาวเมื่อปีปั่นเก่าหอย49โตเดินชิบหล่อคำหนึ่งต่างปิ้นพระเตศทรงโกใหม่งันและกำคับยกย่อพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้น

มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายสวัสดีอยู่ดีกินบานผู้ขาปิ้นจอมคองปีบันเก่าหอย49เดือน10ออกคำหนึ่งจงขวายันมินกงโคกัวจงยางยันมินฉันฟู่ต่างปิ้นอยู่เวียงเก่าเปิดจินยกเฮ็ดการอู้ทั้งมังกะละหมู่มาพร้อมกันอู้ทั้งมังกะละต่างพระเตศมีจงขวายันมินกงโคกัว